0: หนึ่งตาจะว่าเวลาสวัสดิ์ตาแบบผู้มาบารมีตาว่า
1: โอ้ไปอย่างนั้นตาอุสุกิตุ
0: ตาแบบผู้ป่า
1: ตาแบบผู้ป่าเหรอ
0: เราต้นต้นมะละกอต้นนี้เราต้องทำทำทำให้เราต้องพูดตาลุงตาต้องพูดเออลูกความต้องการตัง
1: เนี่ยมันเป็นตัวเองเนี่ยนะ
0: ว้
1: าวเป็นยังไงเรามาคุยเรื่องอีปันนัสก
0: ์ว้าวว่างงานแล้ว
1: ว้าวว้าวใครยังไม่มาหนักมาคุยเรื่องที่อยากคุย
0: ว้าวอันว่าบุบบัวฟ้าบ้าง
1: เห็นละเห็นอยู่มาอันติงนั้น
0: ว้าวเอ้าบุญตาเนาะตำรวจรถบัสฟ้าผมว่าผ
1: มว่าอะไรนี่ตัวอะไรนี่วะ
0: ว้าว
1: ไอ้ยาละกูว่าผมที
0: ่พัฒนาราบะระเบ้ง
1: พัฒนาราบเนี่ย
0: ว้าว
1: อะไรดู
0: อาวังโนอาวังตาหัวมาสู้กันเยอะตัว
1: ยันตาหัวมาสู้ไปดีกว่า
0: ว้าว
1: อันนู้นอันมันน่ะต้องอันมันน่ะ
0: ป่าวที่นอนจะดู
1: ยังไม่ได้นอนจะดีกว่า
0: ว่าเหมาะจะดู
1: เอ๊ะเหมาะที่สี
0: ่